มณิปุรีฟิล์มิไซมาทั้งมาทั้งทับิเร่งั้นสิ่งที่ตั้งก็คือสิ่งที่เราควรจะคิดว่ามณิปุรีฟิล์มมามิงเสียชักคิดว่าเสรีงคิดว่ามาดีเสรีงคิดว่าสิ่งมาทั้งชิ้นน่ะคุณดูลีอาหารบดาไอ้กิสักทีวีฟิล์มสิ่งเด็กีเอสเกมังงอมาดีปุสปารานีอันนี้ปุ่นสักมินาบิไซเน่ดัลองกรูมายุ่มน่ะเสรีงบาดูกาปอยเรย์ทุกจอมน่ะเสรีงบันเน่ไอ้กินุปีตำละลายFilm masih degi ni ni subuh dah tahan zaki besi. Sesha ki besing Umananda Madhuri amadi Malayam lima. Sering bar rajin ning thauza cairang bana Rahul Blue. Hum subuh dah yahau thing bah kuimu film masih degi. Loijing kombi ki konjal dah Rakesh Nauremna sering bar madi nanau shogul mangna cairang besi ni. Mari subuh dah nang loire film masih degi. Eze masna amadi Pusparani ani puna sakmina bani. Dalom guru mayum na sering baduga Rahul Blue na cairang bani.Mga suba, aroy bo ay natahan jaki ba isay nang bunong shido na hingli ba ni hariwa filma si degi ni. Say siya ki ba mandaki ni takilang ba mamadi AJ Maisnam. Say reng ba oy nam si Taranjan amadi poyrey toksyong. Manipuri film say si nga si lantok to natahan jaki ba galoy na na. Nga sige damagta di konjel na chom lantok siya ba matanga si daloy jari.

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो लेडीज की
1: गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग कनाओ बिरबनो
1: ตัวปฏิกิริยาตาใจ ไอ้คุย สตูดิโอ สตูดิโอ ผสานมาเยกเซ็งนะตาใจเย่โอ้ไคนะตาวนี่นูงี่มาคนซินะโอ้ยตา

0: Hello?
1: Hello?
0: Kana oi biro bano?
1: Hello, ma'am?
0: Tazari?
1: Kanan malalang tiyan.
0: Hoy, hoy.
1: Ay, isang kaya ba na, sung thang mo na yung gaday na talong ka, pakao pang tuwa ba naman?
0: Chak sabham da gi chento ra bro?
1: Chento ke tang mo, sa pang pang na chung, papa nang tuwa na nga hindi mo inakatan di mo ay, pagkwa do, palong ka pang yun.
0: Hoy, hoy. Hoy. Yam nungai ze. Yam na nungai na phone to birak pase. Wakal nungai na. Sisu ta badam nungai ze. Kai mathel cha biram bano.
1: Kan thoe yam thong ga thu kan thum pe ga.
0: Is yam hao ba in chang ni kwa. Nung ga ta ba sida. Yam na hao na cha biram ga ni.
1: Ha gi ko ler na. Ha gi ba chu som bu hai ye.
0: Hoi hoi.
1: Ka gi sin ta. Lai hai ba dum ma bi. Sin ya hum la thung ga re hai ba dum ngai ge bu
0: ko. Mani mani hoi.
1: ที่บางคนเดี๋ยวพอเราเลี้ยงงานเราเนาะมาเรียนเนาะไม่ได้ไปยิ่งจำดีก็ได้ยิ่งช่วยเนาะในช่วงตาเราเนาะอะไรแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ส้มนะฝนตกบีรักปัสสนะคดีว่าฟังตกปีนึงบ้านเนาะไอ้เนาะฉันตกปัสสนะก็ยิ่งการเดี๋ยวเนาะงานฉันตกก็นาฬิกาที่ลอยเนาะที่นาเรลอยเนาะตั้งนาเรเพราะชาติมาแล้วไม่ยังตั้งนาเรก็ว่าเราหน้าตาฉันนะ
0: ทำไมอ่ะไม่ยังขาดเดินอีกทางที่พานิ่งเดินนะอ่ะเพราะว่าทางบ้านมีอุณหภูมิว่าไอ้เนี่ยที่ดีสถานที่กว่าเฮ้ยแบบนี้อ่ะตัวที่คนที่จะเอาไปที่ไรสักแบบที่ไรกว่าอือฮึเดี๋ยวงานจะคุยทั้งคนจะแสดงก็ได้ทุ่งหักอะไรแบบนี้กว่าที่ยุ่งด้วยเราที่ไรมันช่วยได้ยังไงรู้ป่ะเนี่ยทุ่งไปตัวงานอะไรแบบนี้มาทำที่เดียนได้ไหม
1: มาเนี่ยมาเนี่ยมาทำกี่ห้องบ้างนะปุระปะ
0: อ๋ออือฮึอ่ะที่มันก็จะมาทําที่สมานเล่นโดดๆนี่คือมาจากที่นักการเงินท่าตะวันน่ะป้ามาจากที่นี่นะทําแล้วมาทําช่วยยุ่งดิไอ้หัวทําให้มันก็กลัวแล้วสู้ไอ้หัวมันก็ยังชั่วแล้วก็ตัวอือฮึคนที่กันน่ะ

0: Alô? Alô?
1: Alô, ma'am, kana tabi ma'am.
0: Tabi ra bra.
1: Ah, tabi ra tabi.
0: Hoi hoi. Ma yek seng na tabi bra how na yam tap na tabi bra.
1: Ma yek yam seng na tabi ne.
0: Oh.
1: Ai she ni de mona ti chen tho ko na tu ke te ne no ma se.
0: Nan tu ni ko.
2: ไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไห

0: はいはい。
1: 那是是没人家衣服去碰一些。
0: 哦，是是。
1: 啊，就啊就那个摆了半天，一下呢，要买这，一下呢，摆别的不得呢。
0: 是。
1: 那个瓦里啊，正常的不得要买这。
0: 是，那在一说弄来不发威，那个瓦里山那不碰着不是？啊，隔离瓦房不可避免不弄，那还比哟。
1: 下不住，他个这里，他们都会比哟。
0: 会这个，那说跑步会比哟。
1: 啊对，那爸爸。
0: พ่อกันก็ต้องพังกับยามง่ายเจ็บก็ใช่ถูกต้องพังเจ็บถูกต้องพังเจ็บนะบอกก็เฮ้ยอันนั้นก็สิ่งที่พังกับวันนี้นะการีว่าฟังเนาะนะฮะใครกุยนะพังกับตาบกี้ว่าฟังฟงดุ๊กนิ่งบ่มายามมาดีเลยนะก็ตาบมาเลยมายามตัวเด็กอ่ะมาให้บีโร่อันนี้ว่าใช่คันเล่ใช่เดาพังเงี้ยจริงจัดเล่ไปแล้วแต่เล่เด็กเงี้ยว่าผลกว่าก็ชิกิชิจะชู ทำไมยังมาเป่าที่จะชูพังเงี้ยไปแล้วแต่เลยอันนี้มาจะสมนุ่งไงจะเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโฟนฟังตาบกี้นุ่งไงตาบฟังดุกปีรักปนิเหรอปะ
1: อ่าบ้านนี่
0: โอ้ยงั้นสิเสียมุกฟังบ่เข้าครับอันนี้นะมาทั้งตาลักปะเด้อดูมักเลียบแต่นะฟังบ่ซวยบิวมาตัวนี้นะดูมักทอร์มซิงเซ่นุ่งไงนะตาบิวให้บัวฟังเสร็จทำเจรี
1: โอ้ยโอ้ยจ้าบุทากะเจรีมานะ
0: อือฮึทากะเจรีมา
1: อ่า

ไล่มันยิงเท้าหัวนี่มังนาปานมินนรกปนามาปารีมาดีก็มามุมหลังยิ่งละเมื่อก็พังเสรีดังเอามาปารีฮันกีโคลวยมิงนะน้าวันบ่หายนะโคลวยมิงทัวเล่มาปารียายเมื่อกี้โคลวยมิงเลยนะน้าวานบ่หายนะโคลวยมิงทัวเล่นะมาปารีตัวนี้ยายเมื่อกี้โคลวยมิงเลยนะน้าวทิ้งคงหายนะโคลวยมิงทัวเล่มาปารีตัวนี้เมื่อกี้โคลวยมิงเลยนะนิ่งทั่วหลังอ่ะหายนะโคลวยมิงทัวเล่นะมามุมหลังยังกี้โคลวยมิงเลยนะปัญชางมีหายนะ

ม่ใจยังเฮาลากวนเฮาเวกิมาปาดิตัวยายมาลายเดือดนาวถึงคงนังนูรามากิเสียงเราสักกันมาดูแลกว่าดากวนหินเดียมาเป่าเรา

0: ังงานตัมบะมะกิกุลุยมาเป้ากายกนานวหายไลเรียงทวดบะมะตัมดงลายเดียลนาวทิ้งคงสุยังยันเล็กปานุรามานสียังทวดบะสาบิสานะหูอันนี้มะกงชิงูนับปุนขีบลิปุนเนี่ยคอยุ่มมานิยงขีบขยุ่มนี่นาอุณหภูมิตดาปามรังหูเรกเลยนุ่งชีเข้าลางเรกเลยมิดกับมิดกับมิชานเรกเลยมิเชียนี่ลีราหูเรกเลยทำวยนี่เตียนกามเรกเลยเนี่ยเบียมังเบียมมานลายเงาทิ้งคงเงียงเงยบงไอ้วกบปันหวีกุลวยมิงเลียนดิลังมานิงทวสวงหายบดูนี่ปะเลียงอีกุลวยมิงเลียนเปียนัวหายนะกวียายบง
1: เป็นอาการเสียกตาเย็นเริ่มบ่มีราจาวนสักปะนักทิ้งคอลพมบาลกาบกิมาตั้งงั้นสิทรงกิอาหารบ่อยนะตามินาเร
2: ่ตามินาเร
1: ่ทรงกิอรุณเวชิดี protection of plant variety and farmers right เอกกิมาตั้งดาโอ้ยน้ำบ่บ่จันสิงกาไอ้คุยมิฮุดนุ่งทอมบอมโรมาโกนั่นน่ะสาบะวารีวัตัยมักขัดทำจรีมาชีมุกตามินาสี
2: ตามินาสีตาตอน
3: นั่นสิอากาศปานีฟัลกิสตูดิโอเทเลงชินบิริวสีโอ้ยน้ำบบโจันซิงฮาวซิวซิกอินเดียนแอกริคัลเจอรัลรีเสิร์ชอินสติทูตนิวเดลีเดลเอวิริบันีอาหารบะมักตัดดาบบโจันบูอากาศปานีฟัลกิสตูดิโอดัตรามนุกจรี
4: อากาศปานีฟัลบูทักจรี
3: นั่นสิกิขณะกุดรบะฮิรัมสินาคุยีลาวมิชิงนาขังจินบัดยามนักการนFarmers' right, Hyderabad, PBVFR, ek hai basi am, khang bayi kana ba hai basi ki matang tani. Ado wahu doi na bobo chan da hang janing basi koi na mai am na khang da bayadra ba right sing hai bade hak amu oiri ba intellectual property right and Hyderabad masi kari no hai basi ana thambiyo.
4: Intellectual property right samna hai bade IPR hai raga khang nai masi kana gomba company aman natraga organization natraga misak amana scientist amana kari gomba ma ki.Buddhi lo sing sijin na raga pot ama potho ba hari ba potho iba pot to mahaki na haina saktak pa che amasung hari ba pot to sijin na raga senmilon tanma yabagi certificate hai tare mangwanda piba right amani masibu intellectual property right kawi khodamoi na hai rabada kana goma miwa yamana larika ma iradi hari ba larik to hiyon ba yabagi hak mana miwanda license pira yolan magi hak piba do adu IPR makhala mani masi copyright kawi lomi sing da hai raga naplant variety puthoiba company natraga plant variety puthoiba lomi singna puthokchaba variety do mahakna puthokchabani amasung variety do sijin naraga senmilon tanma yabagi haktu puthoiba plant variety puthoiba plant breeder natraga lomi singna p adu bu ppbfr ek adu ge makhada makhoida piba hakadu farmers right haraga khangni
3: aduga hausi akoina khangjin bada kana ga dariba koi nongjunung sha thi dana saraba kalen gi matam de ingravening thamtha masidesa labuk ta kum dana adi inkhol suriba lomishin missing sa masigi kana ga hirama mo oiriba koi gi protection of plant variety and farmers right na high risk masi matang khajik tang sugaina thambi
4: PPVFR ekasi bharat sarkar na 2001 da pass to gibani masi intellectual property right makhala mani hana so aijak re international logi matungin na world trade organization se india yawi masi gi matungin na india da plant variety bu karam haina ngak sen gene haiba ki mokhoi do option na mpi amaduda india na khoi isa gi top top pa lo ama semja gi haiduna ppvfr e kasi india na semja khi bani masi gi makha da variety ke apu bu ngak seli amasung variety bu puthoi ba plant breeder bu sung ngak seli makhoi gi hak piri amasung scientist mayam gi sung makhoi da hak ama piri
3: khoi gi bobo chan de khangjani ba mana hai riba khoi gi protection of plant variety and farmers right and hai ri se masi gi makha da kana kana no koi ma gi makha da lai gadori basi masi na kana ba pigadori basiKaram karam ba miyoshing laumi shing ni khaktang oibra karam karam miyoshing da masi gi kanavase piga dori ban
4: ega sigi makhada miyoi makhal ahumbu kanava piri ahan bada farmers right laumi da piba hak laumi sing na nongju no tha khakta na lo sing lo singu ba tawri aduga laumi sing na seasonary ba variety se chumne gi variety gaume na puthok waram bai company na puthok waram bai variety among asi aina company ni na puthopa ma leiraga ngasi ain si hana thajara ba
3: ohoi
4: thajara ma tung da lo ani lo iba variety do matang sahi aina adum thaba yai sigi right ama piri aina lokchari ba variety do iman abada marup ma pang da pi ba yai yon ba yai adubu variety do packaging tawraga maming on thoga aigi ni hairaga yon ba yabagi hakti pi de masi ain gi miyeng da lali masi ꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯟꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯗꯤ ꯄꯤꯗꯦ. ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯐꯧꯗꯤꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯂꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯔꯒ ꯌꯣꯟꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯝ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩ. ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯔꯁ ꯔꯥꯏꯠ, ꯃꯈꯜ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯔꯁꯇ ꯄꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯅꯤ. ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯔꯁ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯅ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯔꯁ ꯑꯃꯗ ꯄꯤ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯔꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤ. ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕ, ꯁꯤꯖꯤꯟ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯅꯤ. ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ. ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁꯔ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯇ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯤ.
3: ꯕꯣꯕꯣꯆꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯑ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯛꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ. ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ, ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯁꯨꯒꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
4: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯔꯁ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯧꯋꯦꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯟꯕ. ꯂꌧꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯧꯗ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤ. ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯧꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯛꯏ, ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯧ ꯆꯔꯣꯡꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯥꯒꯟꯗꯦꯅ ꯈꯟꯇꯣꯛꯑ ꯊꯝꯕꯁꯦ, ꯃꯊꯪ ꯆꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯇꯣꯛꯑ ꯊꯝꯕꯅꯤ, ꯃꯊꯪ ꯆꯦꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗꯣ ꯇꯥꯔꯒ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯧ ꯆꯔꯣꯡꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯐꯧ ꯃꯈꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ, ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯎꯔꯛꯄ ꯐꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯅꯔꯤꯕ ꯐꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯡꯌꯥ ꯇꯝꯌꯥꯗꯗꯤ ꯈꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩ. ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ.
3: ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯧ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ, ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒ꿤 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ?
4: ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ, ꯍꯩꯅꯧꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ, ꯑꯪꯒꯨꯔꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ, ꯒꯦꯍꯨꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ PPVFRA ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ 20 ꯂꯩꯔꯤꯕ, ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ 20 ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯨ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯏ. ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ 20 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯈꯣꯏꯗꯃꯛꯀꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ.
3: ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯦꯡꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯒꯠꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯇꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒ ꯆꯨꯁꯤꯟꯅꯅ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯄꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ.
4: ꯍꯣꯏ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯩ ꯐꯧꯗꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ, ꯋꯥꯏꯅꯨ ꯆꯔꯥ, ꯐꯧꯔꯦꯟ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯇꯥꯎꯊꯕꯤ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯟꯒꯅꯤ.
3: ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯍꯛ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯆꯪꯉꯤ? ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ.
4: ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯤ. PPVFRA ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩꯕ, ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯐꯧꯒꯤꯁꯨ ꯐꯧꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩ, ꯌꯦꯍꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯆꯨꯖꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯔꯤ ꯂꯩ. ꯑꯦꯟ ꯗ ꯁꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯩ, ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯅꯣꯕꯦꯜꯇꯤ, ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯗꯨ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ,
3: ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ,
4: ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯣꯕꯦꯜꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯗꯤ